กรีตร็อกซี่อุร์มีอันนี้การเบียงเดียงเกี่ยวกับมีเดียมวิเป็นมิตรพารุปลีรักรีสิระตบุระพอกิโลฮาร์สเป็นพารุตร็อกซ์แรงกระสิรเก็บและเป็นเมกะฮาร์สเป็นเลพารุอิสิระตบุระตร็อกฮันโลอดุนทวงเดงนำเดียพรางปิญญาสารลำเทอาร์เจกสนังปิญญาสารลำเทออกกับปาร์ฮีอัลลงลังกังอิดองอามัดแฮมจวังจุยเกลงจีโปอดิมกีอบุลำเทเกมันออกกับปาร์ฮีดามปุลุติลังเกโดอัลลงนังปุเซตาอัลลังจีฮูลูมาเตอาเพนดูอามัดจุนนดักซีอิงอิดองอามัดแฮมซีจวังนังกอกลเกชลองอดิมปุซีปุเตอาเฮมพัวบังกุปินีอาเกซุงดกอกมาดอันเออมตาจดุนลองเลเดซีอาเฮมเจวังทุจุยปัวพันซิกิพุดามาลัมเทปิญญาสารลัมเทลาปานแห่งโลลักยากาสมานิงวาฮัตติมหาบาหูลูนังเดงอลองเป็นปิญญาปรังซีอัลุนจีรอจิกสนังเกลุนจีกังบุรามิลิอัลุนลัมเทกอปายเกลังโน